ขอเข็นเข้าบางกอกเข็นกลัวผู้ชายเข็นเข้าบางกอกเข็นกลัวผู้ชายโอ้ลมลมลมลมลมโอ้ลมพัดเฉยไปตื้อแจ๊กแมงความรักของน้องแมลงความรักของน้องแมลง

็น้องจะพาไปเที่ยวพิพุนไปดูแม่น้ำหุนไปดูแม่น้ำหุนไปดูดอกคุณมันบานตำแจงลุมพาดแห่งน้ำแจงสะพือจังหวะละพี่ใช่เอ้ยนางมาเสียได้แก้วผู้เนื้อผู้นินเทพไปกินเนื้อผู้นินเทพไปกินฝนตกดินเด้อแม่นจนจนจนจนผู้

ไปป่าสิสุนอยู่วังใดมีดงคันบ่มีไม้ไผน้อเอิ้นว่าป่าโอ้ยไผก็เอิ้นว่าป่ามีแต่นางบ่ได้เว้าได้เว้าได้เว้าได้เว้าโอ้ยจิตใจเศร้าเป็นห่วงสายซ้อนและนานาทุกวันนาและนานาทุกวันนาโอ้ยนาเราจริงบางเอ้ยโอ้ยเคยไปเมืองน้อง